0: 7604สวัสดีครับตอนนี้
1: ครับ
0: First name Foxtrot Alpha November November Yankee Last name Juliet Alpha Papa Alpha POV 11/20/1978